0: าตั้งยังมันไม่ถึงไงปีเลยคนไม่รักคนอะไรหมดงั้นทำไรปีแรกสุขสีเพียงชูริจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูแค่ตัวไปจะตันยาวดูสิแม่ยังมาในงานคนทำไม่ได้คนน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิกรีกอร์เลยสิกาวเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเคนอมบอร์วันฮารูแอนด์สตาร์ทอฟเอเจคชั่นเซ็นเตอร์โอนิเอลโอซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์พาวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเลยรู้แค่อีกตัวมบิกรีฮาเลมากอร์มาบิกรีกอร์มาอีเบงก์ไปเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกิสแองสอสตามาบิกรีเอ้ยอะไรนะพวกบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูสิEnglish language kakcha kubin bivastha chahoy. Computer, laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system. Aw inverter ko battery pani paincha. CCTV camera bharpur do internet pani pa jodincha thau. Ama mate lange dakhe. Aw talno betal mahider phir duka paiyelan jhusi. Aw ye phone number 01545787 9420353541. Ab hoyo? Ab good, very good, very good.
1: नेपाली भनेको पनि सक्छ सक्षम छ र सक्छ